เบิ่งขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด้อว่าลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจำมาแก่ให้ยามกอกๆได้นะให้ยามกอกๆได้นะสิปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันมนัวตัวยูโอ้โหแม่งบวกบางเก่งมานี่บวกบางเก่งมานี่ปีจีปันตาโมยังตั้งตามอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปนี่ปงสากบวยบวยละติหมอกโมยังมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติตะน้องโบนี่ปากไอ้อาวาดต่างๆสลายใดล่ะละมันกวากบุกิดบูนุงติงอี